0: น้ำเป็นวิศวกรรมที่เปลี่ยนธรรมชาตินะฮะลองนึกภาพนะครับก็คือน้ำเทินอยู่ทางเหนือน้ำเซบั้งไฟอยู่ทางใต้โดยมีภูเขาเทือกนากายขวางกั้นอยู่แล้วอยู่มาวันหนึ่งมนุษย์อยากจะเอาน้ำเทินที่อยู่ทางเหนือมาผลิตไฟฟ้านะครับโดยอาศัยหลักของความสูงแล้วก็เจาะอุโมงค์ทะลุภูเขานะครับแล้วก็ปล่อยน้ำทะลุอุโมงค์นั่นแหละครับเอาเครื่องปั่นไฟเครื่องอะไรเนี่ยมาวางตั้งรองรับอยู่ด้านล่างและด้านล่างนั้นก็คือน้ำเซบั้งไฟหมายความว่าแม่น้ำสองสายนี้บรรจบกันได้ด้วยอุโมงค์ที่มนุษย์ขุดทะลุทะลวงภูเขาแล้วก็ปล่อยน้ำลงมานะครับน้ำเทินเนี่ยก็เลยไหลลงเสบังไฟ
1: อืมค่ะ
0: นะครับทั้งที่สองสายน้ำนี้ไม่บรรจบกัน
1: อืม
0: นะแต่เขามนุษย์ก็ทำให้มันบรรจบกันโดยการเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขา
1: อืมค่ะ
0: นะฮะจากจุดสูงลงมาจุดข้างล่างก็ลองนึกดูนะฮะอุโมงค์นี้ยาว11กิโลเมตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ความกว้างของอุโมงค์เนี่ยก็ผมบอกแล้วรถ10ล้อ10คันเรียงกันวิ่งเข้าไปได้เลยนะฮะไม่ได้เรียงแถว1นะครับเรียงหน้ากระดาน
1: เรียงหน้ากระดานเข้าไปแสดงว่ากว้างมากเลยนะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาของพลังงานไฟฟ้า 1,070 เมกะวัตต์แล้วก็ 95% ส่งมาที่ประเทศไทยนะฮะก็ลองนึกดูนะครับโดยปกติแล้วมวลของน้ำที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของสายน้ำโดยมนุษย์เป็นคนทำนะเบี่ยงน้ำจากอีกแม่น้ำหนึ่งมาลงอีกแม่น้ำหนึ่งทั้งที่ธรรมชาติพวกเขาอยู่ต่างคนต่างอยู่นะการอยู่มาก็มีคนเจาะอุโมงค์ให้แล้วพวกเขาก็ได้เชื่อมโยงกันแต่ทีนี้น้ำเทินที่เอามาผลิตไฟฟ้าพอมันผ่านเทอร์ไบน์นะครับอุณหภูมิมันเพิ่ม 3-5 องศาเซลเซียส
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วมาบรรจบกับสายน้ำที่ปกติธรรมดาเห็นไหมครับถ้ามองในแง่ของอุณหภูมิเหมือนเราอะฮะร่างกายเราทนความร้อนได้ก็คือ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิร่างกายถ้าเกินนั้นเราทนไม่ได้เราถึงเป็นไข้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไม่เป็นไข้แต่อุณหภูมิโดยรอบร่างกายเรามันเกินกว่า37ทำยังไงนะฮะก็อยู่ห้องแอร์อยู่ห้องแอร์เป่าพัดลม
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าปลาอยู่ๆเขาเจอน้ำที่ร้อนขึ้น
1: อย่างนี้คุณปลาก็อยู่ไม่ได้ฮะตาย
0: เราต้องเอาแอร์ไปเปิดให้เขาเบรกไหมฮะ
1: เราจะพักกันสักครู่นะอาจารย
0: ์เห็นครับ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดานแล้วก็ดิฉันวีรวรรณวรรุฒแล้วก็คุณฟังที่

0: ายเข้ามานะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะน่าสนใจจริงๆเลยนะไอ้ฝีมือมนุษย์เนี่ยนะขุดอุโมงค์เนี่ยนะโอ้โหสร้างขึ้นมาทำให้มีพลังงานไฟฟ้าต้อง 1,010 เมกะวัตต์ด้วยเนี่ยนะแล้วก็อุณหภูมิก็เลยสูงขึ้นด้วยปลาเปลิมก็จะอยู่ไม่ได้นะคะอาจารย์คะ
1: มนุษย์ที่คิดเขียนน้ำเทิน2ก็คือมนุษย์ฝรั่งเศส
0: นะคะ
1: มนุษย์ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรนี้ก็คือลาว
0: ค่ะ
1: มนุษย์ที่ไปสร้างรับเหมาก็คือไทย
0: มนุษย์
1: ที่ใช้ไฟฟ้าจากลาวคือประชาชาติที่มาอยู่เมืองไทยนั่นนะฮะน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีเงินใช
0: ้สมัยก่อนนะเป็นอะไรนะคำขวัญนะ
1: แต่ไม่ไหลโลค่ะสมัยก่อนนะคุณเจเจเกิดท
0: ัน เจเจมันรู้เกิดทันไอ้เนี่ยว่าสโลแกนนี
2: ้เคยได้ยินที่พูดต่อๆกันมาค่ะน้ำไหลไฟสว่างทางดีเนี่ยค่ะ
0: ทางดีมีงานทำอะไรเนี่ย
1: มีเงินใช้ไหลโลค่ะ
0: โอ
1: ้ตอนนี้น้ำไหลอยู่นะฮะไฟสว่างอยู่ทางดีอยู่ยกเว้นพระราม2นะครับไม่มีเงินใช้ไม่ไหลโลค่ะเนี่ยสโลแกนใหม่นะเพิ่งเล็กได้ไม่แต่คิดที่หนึ่งนะฮะมวลน้ำที่เปลี่ยนการไหลของน้ำที่เปลี่ยนการชะล้างที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่เป็นซากพืชซากสัตว์ที่ปกติเข้ามากับมวลน้ำที่เป็นโดยธรรมชาติแต่อยู่มาวันหนึ่งนะฮะพอเขื่อนปล่อยน้ำลงมาปริมาณน้ำของอีกสายน้ำหนึ่งที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ลงมาเจือปนกับสายน้ำที่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าอย่างแรกเลยก็คือปลาที่อยู่ตรงนั้นก็อยู่ไม่ได
0: ้
1: เพราะอยู่ๆก็มีใครไม่ดูต้มน้ำไม่ชันนะครับมันก็เลยร้อน
0: น้ำมันอุ่นขึ้น
1: ก็อันนี้เป็นหลักเลยนะฮะก็การสำรวจเนี่ยนะครับเจอนะฮะแม่น้ำเซบังไฟเนี่ยที่รองรับจากน้ำเขื่อนนะครับปริมาณปลาลดลง
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ปรากฏว่าสภาวะไม่ธรรมชาติเพราะหน้าฝนท่วมมากขึ้นนะครับหน้าแรงมากขึ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างคือบวกเข้าไปนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็วิธีของพวกดินพวกตะกอนพวกซากพืชซากสัตว์เนี่ยการชะล้างพอมันไม่ธรรมชาติแล้วยังมีเขื่อนมาขวาง
0: ค่ะ
1: การชะล้างมันก็ถูกกันไว้นะฮะสิ่งแวดล้อมที่มันไหลลงมาที่ปากแม่น้ำมันก็เปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นไปได้สูงนะฮะพวกซากพืชซากสัตว์ที่มันฟรีโฟลว์มากับไหลแบบอิสระมาจากน้ำมากับน้ำเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยอยู่มาวันหนึ่งพอเขื่อนผลิตไฟฟ้าเขื่อนก็ปล่อยมวลน้ำจำนวนมากลงมามันเหมือนเวลาเราเทน้ำออกจากขวดนะฮะมันจะเกิดแรงกระแทกแต่ขวดน้ำนั้นมันร้อนขึ้นแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันเปลี่ยนไปด้วยนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับที่นักวิชาการเขาเชื่อว่ามันทำให้โครงสร้างของดินนะของตะกอนดินที่สะสมตรงปากน้ำมันก็เปลี่ยนไปด้วยพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บนะครับความไม่นิ่งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาตามการปล่อยน้ำของเขื่อนนะฮะปฏิกิริยาเคมีที่อยู่ข้างล่างของชั้นตะกอนดินที่น้ำซัดลงมาที่ปากแม่น้ำมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะฮะนั่นแหละแก๊สที่ผลิตออกมานะฮะมีบ้างไม่มีบ้างน้อยบ้างมากบ้างก็สุดแล้วแต่จังหวะนะฮะบวกกับสภาพภูมิอากาศ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับเล็กว่าพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ

0: มามือถือเนี่ยไม่ทันแน่ก็เลยแบบอ่ะมาแบบไม่มีมือถือรู้สึกขาดขาดอะไรไปอยู่นะอ่ะมาโหพี่เด้งว่าจะมาถามพี่เด้งเลยจริงๆและแคปภาพมาเพราะว่า
1: คือ
0: เมื่อวานเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานที่เชิญพวกนักธุรกิจมาคือเราก็พวกโลโซแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นะก็คือรู้จักแต่แบบที่ดังๆอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมอ่ะคุณสารัตคุณเลิศคุณไลอัมพุชอะไรเงี้ยยังเห็นหน้าบ่อยเจ้าสัวธนินแล้วก็ใคร
1: ลูกของก็เล่นงานลูกอะไรนะที่ตอนนี้เป็นเจ้าของที่พ่อเขาเฮลิคอปเตอร์ตกอ่ะ
0: อ๋อตอบอัยวัฒน
1: ์เออ
0: เนี่ยรู้จักแค่เนี้ยที่เหลือไม่รู้จักเลยแต่
1: ไม่คือทำไม่นึกถึงอะไรอ่ะนึกถึงบรรดาพวกนักธุรกิจระดับโลกอ่ะที่เขาเดินทางขึ้น Air Force One มากับทรัมป์นะ
0: เออ
1: แล้วก็มาหานักธุรกิจอ่ะที่จีนอะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: ฮ้ยความรู้สึกพวกสื่อเขาก็จะลงข่าวบอกว่าเฮ้ยมันอันตรายมากเลยนะกับการที่คุณมานั่งรวมตัวกันนี่ก็เหมือนกันไงเราไปความรู้สึกว่าคือเขามารวมตัวกันอยู่ที่ตึกภักดีบดินทร์
0: อ
1: ่ะคิดดูตัวเลขอ่ะของทรัพย์สินของบรรดามหาเศรษฐีเหล่านี้รวมกันแล้วเท่าไหร่ล่ะ
0: รวยสุดเขาเรียกว่ารวยที่สุดทุกอย่างแบบเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นโจรเราจะล้อมทำเนียบไปเลยเรียกแล้วก็เรียกเป็นอะไรนะเป็นตัวประกัน
1: คือเดินมาเนี่ยหู
0: แต่ละคนหมื่นล้านแสนล้าน
1: หน้าตัวเงินแบงค์เนี่ยขึ้นมาจุดตับๆเลย
0: นั่นแหละเมื่อวานนี้จะเห็นได้ว่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเขาต้องมีชาร์ตให้ดูว่าที่มาเนี่ยชื่ออะไรหน้าตาอะไรยังไงบ้างเพราะต้องยอมรับว่านักข่าวทำเนียบเราส่วนใหญ่จะเน้นสายการเมืองแต่โอเคเขามีนักข่าวสายเศรษฐกิจที่เขารู้แหละแต่พวกเราเนี่ยต้องมานั่งดูใครวะใครวะ
1: เห็นภาพอ่ะเขาจะรวมมาว่าใน TikTok อ่ะเห็นป่ะเขาจะรวมไว้เลยพวกตอนช่วงที่เดินเข้าตึกอ่ะแล้วเขาจะถ่ายภาพอะไรเงี้ยแล้วช่างภาพเขาใช้วิธีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อที่ให้หันหน้ากันมาอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่แต่ว่าแล้วพี่ยามดูภาพของทำเนียบรัฐบาลนะที่ปกติเขาก็จะมีให้เข้าไปดูใช่ไห
1: ม
0: มีประมาณ100ภาพใช่ไหมเล็กพยายามหาภาพระหว่างคุณอนุทินกับคุณสารัตแบบยืนใกล้ๆกันอ่ะ
1: ไม่มี
0: เลยไม่มีเลยแต่แบบเอ้ยเขา
1: ส่วนใหญ่คือเขาก็ต้องให้เกียรติคุณธนินทร์ไงคุณธนินทร์จะอยู่ด้านหน้า
0: ใช่แต่ว่า
1: เศรษฐีอันดับหนึ่ง
0: ใช่แต่แบบเดินไปทักหรือว่าพูดคุยอะไรกันไม่มีแต่รูปคุณสารัตอะไรเงี้ยก็เยอะพอสมควร
1: แต่ไม่ต้องห่วงหรอกคุณสารัตเนี่ยหน้าผ่องมาก
0: ใช
1: ่โดดเด่นออกมาเลย
0: แล้วตอนยืนถ่ายรูปที่บันไดตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยคุณสารัตก็ยืนอยู่บนสุดเลยนะแต่ว่าคือพวกเจ้าสัวธนินทร์กับนายกอะไรเนี่ยเขาก็ยืนแถวหน้าด้านล่างนี่ก็ขึ้นไปอยู
1: ่อย่าเลยไม่ต้องห่วงหรอกคือคุณสารัตนะต่อให้ไม่ต้องแบบเปิดตัวไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่โดดเด่น
0: ใช่แล้วปรากฏว่ามันมีคนนึง
1: ม
0: ันมีรู้สึกช่องไหนไม่รู้อ่านข่าวผิดเลยสารัตน์รัตนาพร
1: อ๋อเหรออ่านไปได้ยังไง
0: ม
1: ี
0: ด
1: ้
0: วยไม่ใช่มันมี2คนพี่แดง
1: เหรอ
0: คือตอนแรก
1: ชื่อสารัตน์เหมือนกันเหรอ
0: เขาชื่อสะกดเหมือนกันเลยสารัตน์รัตนาพรอันนั้นน่ะเป็นผู้จัดการกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแบงก์ไทยพาณิชย
1: ์เหรอ
0: เออแล้วก็ไม่มีคุณสารัตน์รัตนาวดี
1: พอดีเนี่ยปรากฏหน้าแล้วก็ไปอ่านชื่อผิดอะไรเงี้ยเหรอ
0: คือไม่ฟังวิทยุแต่ไม่รู้ว่าช่องไหนพูดว่าคุณสารัตน์รัตนาวดีจากกระทรวงอะไรเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์เสร็จแล้วพูดคนนั้นไป3คนแล้วก็มาคุณสารัตน์รัตนาวดีจากเก๋า
1: อ้
0: าวแล้วเมื่อกี้ใครวะ
1: อ
0: ๋อแล้วพอเล็กไปดูไอ้ที่ของทำเนียบแจกอ่ะเขาชื่อสารัตน์รัตนาวรหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเป็นของไทยพาณิชย
1: ์
0: โอ้โหเหมือนกันสักขนาดนั้นเลยแต่หน้าตาไม่เหมือนอะไรก็แต่เมื่อวานนี้เป็นอีกวันนึงนะพี่ที่หมู่นักข่าวเนี่ยคือคุณอนุทินนะเดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะให้สัมภาษณ์วันอาทิตย์ละครั้งหรืออย่างน้อยก็วันหนึ่งแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่คุณอนุทินทำไม่ได้และนักข่าวเองก็เหมือนทำไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าเจอปุ๊บก็ต้องสัมภาษณ์ต้องถามใช่ไ
1: ห
0: ม
1: อย่าเลยเห็นตลอดทั้งอาทิตย์นี้ก็สัมภาษณ์ต้องมีกี่รอบต่อกี่รอบ
0: ใช่จนเมื่อวานนี้เป็นวันที่นักข่าวเหนื่อยกันมากเพราะว่าตั้งแต่งานตั้งแต่เช้ายันค่ำใช่ไหมจนพี่เห็นช่วงสุดท้ายเพราะคุณอนุทินเนี่ย
1: ที่รอเล่นกับนักข่าว
0: ใช่แล้วคือตอนแรกอ่ะคือนักข่าวบอกให้เดินไปเลยแบบไม่สัมภาษณ์นายกเขาก็เลยอยากให้สัมภาษณ์อยากให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเรียกมุขาเฉยๆคือประมาณว่านักข่าวขยาดแล้ววันนี้ข่าวเต็มพิมพ์ข่าววันหัวซุกหัวซุนทั้งวันหมดแล้วไงนั่นแหละก็เลยเป็นสีสันที่ทำเนียบรัฐบาล
1: เป็นมุกออกมามากเลยนะเนี่ยเป็นคลิปออกมาเห็นแล้วเหมือนกันยังดูไม่รู้กี่รอบเลยคือขำดีเหมือนกันคือเข้าใจหัวอกแบบผู้สื่อข่าวเลย
0: ใช
1: ่ฉันไม่เอาแล้วฉันเหนื่อย
0: คือต้องบอกนะว่าคุณอนุทินเนี่ยตั้งแต่ก่อนเป็นนายกอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบชอบให้สัมภาษณ์อ่ะบางทีเจอหน้า

0: กี่ครั้งอ่ะเจอมหาไทยก็โดนเจอทำเนียบก็มาแล้วแกชอบมาให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบไงคือชอบวนรถเข้ามาเอาแวะของแวะของฉันมาให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบเพราะนักข่าวกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นน้อยไงพี่ใช่ไหมนั่นแหละก็มาที่ทำเนียบเป็นนักการเมืองที่ชอบให้สัมภาษณ์มากที่สุดแต่พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีความพยายามในการจะปรับนะเพราะว่าคนเป็นนายกอ่ะมันจะพูดเยอะมันก็ไม่เหมาะก็ที่ผ่านมาเหมือนมีความพยายามอ่ะจะพูดน้อยแต่ที่สุดก็ไม่สามารถทำได้ไปที่ประธานาธิบดีกับอะไรนะทรัมป์กับสีจิ้นผิงเป็นไงบ้างพี
1: ่โอ้ยเขาก็หารือกันเสร็จสับเรียบร้อยแล
0: ้
1: วเห็นที่มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งอ่ะก็คือทางจีนเนี่ยเขาตั้งเป้าอย่างเดียวเลยเรื่องไต้หวัน
0: อ๋อใช่ใช่
1: เขาตั้งเป้าเรื่องไต้หวันอย่างเดียวเลยเขาก็ถามตรงๆเลยทรัมป์เขาก็ไม่ตอบ
0: ส่วนทรัมป์ก็หวังอย่างเดียวเลยคือว่าอย่าให้จีนไปสนับสนุนอาวุธให้กับฝั่งไอ้นี่ใช่ไหมอิหร่าน
1: ก็จบลงด้วยดีแต่ว่ามันจะมีสีสันอะไรที่แบบเมื่อวานยังคุยกันกับพี่สวิตเลยสีสันเขาก็แบบน่าสนใจดีแล้วไปมาเนี่ยคือมหาเศรษฐีอ่ะผู้หญิงอ่ะชาวจีนอ่ะจะถูกพูดถึงมากที่สุดเลยสำหรับในการพบปะกันของบรรดานักธุรกิจอ่ะเพราะว่าเธอโดดเด่นมากอ่ะ
0: ใช่ที่เป็นเจ้าของไอ้หน้าจอ
1: ใช่ใช่นะหน้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละแล้วก็เพิ่งรู้นะว่าไอโฟนเนี่ยมันเป็นผลงานของเธอ
0: หน้าจอคือจากแบบฟังชีวิตเขาแล้วแบบ
1: ใช่คือชีวิตเธอสุดๆมาก
0: แบบจากศูนย์จากลูกจ้างอ่ะจะโอ้โห
1: เนี่ยมหาเศรษฐีส่วนใหญ่นะ
0: พี่ทำให้คิดนะเมื่อวานนี้ไปเซ็นทรัลปิ่นใช่ไหมปกติแล้วก็จะผ่านเซ็นทรัลปิ่นปกติอ่ะซื้อของอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนหนึ่งเขาขายตอนนี้เขามาเปิดบูธขายอะไรนะเขาเรียกกุ้ยช่ายกับขนมจีบแต่ลักษณะเขาว่าดีมากเลยเหมือนเป็นเท่าแก่เนี้ยเราก็ไปซื้อ2กล่องกลับบ้านใช่ไหม
1: แล้ว
0: เสร็จก็คุยเขาก็ชวนคุยนี่น่าคุ้นคุ้นคุณวาสนาหรือเปล่าคะ อะไรประมาณนี้เสร็จเราก็เลยถามว่าเอ้าทำไมคะบอกอุ้ยเป็นลูกจ้างเขาค่ะเป็นลูกจ้างแล้วก็คือเขาอ่ะสามีก็เสียชีวิตไม่มีลูกเคยทำงานที่กรมขนส่งแล้วคือเขาบอกเขาเป็นโรคซึมเศร้าเลยตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าไม่รู้เขาจะอยู่ไปทำไมเนี่ยแล้วมารับเป็นลูกจ้างขายของก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู
1: ่
0: แล้วประมาณเนี้ยพี่แล้วก็แบบโอ้โหไม่รู้จะให้กำลังใจอะไรยังไงเลยอ่ะพี
1: ่
0: เขาบอกว่าเนี่ยจะไปทำการค้าอะไรก็เขาเพิ่งไปรักษาหลังมาอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ลักษณะดูดีมากเลยนะพี
1: ่
0: เขาบอกมีแต่คนบอกเขาว่าหน้าเหมือนเท่าแก่เนี้ยเนี่ยพอดีพูดถึงนักธุรกิจคนจีนเนี่ยก็คิดถึงว่าคนเราบางทีอะเนาะเหมือนชะตาชีวิตมันขีดมาแล้วอ่ะโหเขาเริ่มจากศูนย์นะ
1: ใช่
0: แต่แบบโห
1: แม่ตายพ่อตายตาบอดอะไรเง
0: ี
1: ้ยแต่ว่าสู้ชีวิต
0: แล้วก็ไม่ได้
1: เงินก็ไม่มีเรียน
0: ไม่มีเงินเรียนด้วยโหแบบนะชีวิตเนอะเหมือนกับว่านั่นแหละก็สู้ชีวิตกันไปทุกคน
1: มาเรื่องของสัปดาห์นี้นะว่าไปก็มีไม่ค่อยกี่เรื่องนะแต่ว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องพูดถึงกันนิดนึงเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยออกจากเรือนจำมาเมื่อช่วงวันจันทร
0: ์
1: ก็ว่าโอ้โหเป็นโฟกัสของทุกคนมากแล้วพอออกมาปุ๊บเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยก็จะไปพูดเลยบอกว่าผมไปจำศีลมาจำอะไรไม่ได้แล้ว
0: ตีความกันนะ
1: คือทุกคนก็ตีความกันเลยว่าไอ้คำว่าจำศีลเนี่ยคือคุณทักษิณกำลังจะบอกอะไร
0: มันมีนัยยะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่แล้วอีกอย่างนึงอ่ะที่น่าสังเกตมากก็คือคุณทักษิณเนี่ยอ้วนขึ้นเยอะมากแล้วก็หน้าตาแจ่มใสคือดูแบบแฮปปี้ในตาไม่ได้บ่งบอกถึงความเศร้าเลยคือแบบในตาแบบเป็นประกายถ้าพูดถึงเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างตอนช่วงที่ออกจากพักโทษที่ชั้น14เนี่ยกับการออกจากเรือนจำเพื่อมาพักโทษเนี่ยคือผิดกันเลยคือช่วงนั้นยังมีในตาแบบเหมือน
0: กังวล
1: ว่
0: าฉันจะโดนจับได้ไหม
1: คือมันยังแบบมีในตาหรือว่าท่าทางอ่ะมันยังไม่แบบดีดาแฮปปี้แบบเน
0: ี้
1: ยแต่คนเนี้ยคือแฮปปี้แบบสุดๆหน้าผ่องขาวอ้วนคือเห็นเลยนะหน้าอ้วนหน้าออกเลย
0: แล้วตัดผมแบบยกทรงสูง
1: เลยคือผมก็แบบสกิน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ก็คือมุมนึงอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนโล่งแล้วกับการที่มาได้รับโทษตามแบบตามสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่ว่ามันผิดแผกแตกต่างไปจากนักโทษหลายๆคนไงเพราะว่าคืออย่างที่คุยกับคุณจุฑาภรณ์แล้วคุยกับใครเนี่ยคือทุกคนจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่มีความสุขหรอกนะเพราะว่าพวกเราจะนั่งนับวันแต่ละวันเลยมันผ่านไปกี่วันกี่วันเลยเงี้ยไม่มีใครหรอกที่จะมีความสุขอยู่ในเรือนจำได้อะไรอย่างเงี้ยคือออกมาเนี่ยสังเกตไหมทุกคนเนี่ยจะพอ

0: Okay. All right. Well, good luck. Nice to talk to you. I'll meet you in Melbourne sometime.
1: You too. Thank you.
0: See ya.
1: Bye.
0: Bye. Coming up after the news, shoes. Shoes. I love shoes. I do. I love shoes. But blokes can't get good shoes. You look at women's shoes and they're lovely and they're, you know, they're all sorts of colours and stuff. Yeah, I like shoes. Did I tell you I like shoes? And you, 1300 700 222. Lovely to have your company. Macatrix at Gmail, it's 9 o'clock.
2: เป็นกลางเนาะไม่ได้เข้าข้างใครแล้วก็อินเดียเนี่ยกำลังวางตัวเองเป็นประเทศสำคัญที่ขาดไม่ได้ในระเบียบโลกใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นนี่ไงมีคนเขามองแบบนั้นค่ะอืมนะ
3: ก็เป็น
2: ขยับขยับขึ้นมาคือเหมือนกันแบบที่จะเห็นจีนนะเห็นรัสเซียอินเดียก็เหมือนกันนะคะที่น่าจับตาดูค่ะอืม
3: ใช่ครับก็ยังอยู่ในสภาวะที
2: ่เวลาละ
3: มีหลายโพหลายขั้ว
2: ค่ะเราต้องพักกันสักครู่นะคะ
3: ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรอนวรรธและคุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทักทายไปนะคะมาติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันเลยนะคะคุณวิรัติวันนี้วันที่17พฤษภาคมนะเลยกลางเดือนของพฤษภาคมไปแล้วนะแล้วก็เป็น
2: เ
1: ดือนที
2: ่
1: เร็วมากๆเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ย จะกลางเดือนอยู่แล้วเดือนหน้าก็มิถุนายนนะ
2: เราเพิ่งพูดถึงสงกรานต์กันไปหมด
1: ใช่ค่ะ
3: อาจารย์
1: ดูเด้
2: ใช่ครับ
1: ปั๊บปั๊บปั๊บนะปั๊บหนึ่งก็อาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งแล้วเนี่ยนะคะแล้ววันที่17พฤษภาคมวันนี้ค่ะคุณฟังครับมันเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยกำหนดให้เป็นวันที่ถ้าแปลเป็นไทยนะคะก็เป็นวันโทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลกตอนนี้ไอทีมีบทบาทไอทีด้วยแล้วก็ AI ด้วยเนี่ยนะสอดคล้องกันแต่เนี่ยเขาตั้งมานานแล้วนะวันที่17พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันโทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลกภาษาอังกฤษก็เลยใช้อย่างนี้ด้วยค่ะว่า World Telecommunication and Information Society Day นะเพื่อเน้นย้ำบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันแล้วก็รำลึกถึงการก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU นะซึ่งไทยเราก็เป็นเมมเบอร์อยู่ด้วยนะ International TelecommunicationUnion เนี่ยนะแล้วก็องค์กรด้านซึ่งองค์กรเนี่ย ITU เนี่ยเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสหประชาชาติแล้วก็มีสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ UN เนี่ยนะหรือว่าองค์การสหประชาชาติก็เป็นสมาชิกของ ITU นี้ด้วยเนี่ยนะคะทีนี้หัวข้อของปีนี้เนี่ยก็คือเสริมสร้างเส้นเลือดดิจิทัลเพื่อโลกที่ยืดหยุ่นและเชื่อมโยงถึงกันโดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญของโครงข่ายดิจิทัลอย่างเช่นเครือข่ายภาคพื้นดินสายเคเบิลใต้น้ำดาวเทียมระบบข้อมูลที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วยเนี่ยนะทั้ง ITU ก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั่วโลกร่วมกันพัฒนาเครือข่ายและระบบดิจิทัลที่มีความมั่นคงแล้วก็สามารถรับมือกับวิกฤตและก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนเนี่ยยังคงเชื่อมต่อแล้วก็เข้าถึงข้อมูลได้ในช่วงเวลาที่สำคัญเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทของ ITU ด้วยแล้วก็ให้เน้นถึงความสำคัญจึงกำหนดวันที่17เนี่ยนะเป็นวันอย่างที่บอกอ่ะก็คือวันแห่งโทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลกเนี่ยนะคะแล้วทีนี้วันที่17คุณฟังคะยังตรงกับวันครบรอบการลงนามอนุสัญญาโทรเลขเลยโทรเลขเนี่ยเรียกว่า
3: ย้อนไปก่อน
1: เนาะเยอะก็ย้อนไปนานมากตั้งแต่ปีคศ1865เนี่ยนะคะนะก็เป็นมีการลงนามในอนุสัญญาโทรเลขระหว่างประเทศฉบับแรกนะแล้วก็มีการก่อตั้ง ITU ไปด้วยนะเมื่อปีคศ1865เนี่ยนะคะ
3: ครับ
1: ยันเขาก็มีการตั้งวันโทรคมนาคมโลกก่อนนะปี1969แล้วก็ต่อมาปี2005เนี่ยก็ได้มีการตั้งไอ้นี่ด้วยค่ะวันสังคมสารสนเทศโลกแล้วก็เอามาผนวกกันนะ2อย่างนี้ก็มาเป็นผนวกกันก็เลยกลายเป็นวันโทรคมนาคมแล้วก็วันสังคมสารสนเทศโลกด้วยเนี่ยนะคะทีนี้milestone ก็คือMilestone in global connectivity ในการเชื่อมโยงกันทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะไทม์ไลน์ก็คือตั้งแต่1865ถึง1890เนี่ยเป็นการก่อตั้งความร่วมมือเนี่ยนะคะมีการจัดตั้ง Foundation มูลนิธิเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็การสื่อสารปี1900ถึง1930เนี่ยก็มีความคืบหน้าทางด้าน innovation กับมาตรฐานทางด้านเทคนิคต่างๆ1940ถึง1960อันนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ connecting the world and reaching into space ก็คือเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันแล้วก็ให้เข้าไปถึงทางด้านอวกาศด้วยเราจะเห็นมีการสำรวจอวกาศนะเนาะ1970ถึง1980ก็ fostering new global network ก็คือกระชับหรือว่าทำให้มันเกิดความมั่นคงขึ้นในเครือข่ายของโลกนะแล้วก็90ถึง20เนี่ยก็ shaping inclusive digital societies ก็คือทำให้สังคมนั้นรวมกันหมดทุกอย่างที่ทุกประเทศมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัลแล้วก็จนทั้งถึงขณะนี้คุณฟังคะก็คือ entering the age of AI นะเข้าสู่ช่วง เขาเรียกอะไรเป็นระยะเวลาของ AI แล้วก็คือปัญญาประดิษฐ์แล้วคุณฟังคะอันนี้น่าภาคภูมิใจมากเลยนะคุณฟังคะเขาบอกว่าอย่างประเทศไทยเนี่ย Thailand officially became a member of the ITU เนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ใช้คำว่าเมื่อก่อนนะตอนที่นะเป็นเทเลกราฟก่อนนะตอนนั้นชื่อว่า International Telegraph Union นะประเทศไทยเราเข้าเป็นสมาชิกของInternational Telegraph Union เนี่ยนะคะเดี๋ยวก็หรือ Telegraph เนี่ยแรกๆเลยสมัยร.5นะคุณฟังคะเมื่อวันที่20เมษายน1883แล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าล้นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยนะได้ลงนามแล้วเห็นความสำคัญของการสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยแล้วเราก็เป็นประเทศนะแรกๆเลยเขาบอก Thailand becoming one of the very first member stateIn Asia โอ้มองเห็นเลยนะว่ารัชกาลที่5ท่านมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเลยนะแล้วก็ลงนามเนาะเข้าไปในอันอย่างที่บอกอ่ะ International Telegraph Union แล้วก็ต่อมาก็ผันมาเป็น ITU นะประเทศไทยเราก็เป็นเมมเบอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญเลยทีเดียวนะครับแล้วจริงๆใครที่คิดว่าประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศที่เพิ่งมามีหมาดๆจริงๆก็ไม่ใช่
1: นานมาก
2: นานมากครับผม
1: เลยค
2: ่
1: ะ
2: จริงๆตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19เองเข
1: ้
2: าร่วมการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพโลกที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือแน่นอนว่าในช่วงต้นศตวรรษที่20เองเราก็มีการส่งนักเรียนไทยรวมทั้งเจ้านายหลายพระองค์นะครับไปเรียนต่างประเทศและหนึ่งในประเด็นที่มีการเรียนกันเนี่ยก็คือเรื่องของสิทธิในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าคือมันทำให้เห็นว่าตัวบุคลากรของประเทศไทยเนี่ยมีการฝึกอบรมมาค่อนข้างยาวนานมากแล้วจริงๆด้วยนะครับอาจารย์แล้วก็ทำให้ในยุคแบบที่มีการเปลี่ยน